0: วับบับบับบับบับนิวับบับบับบับ
1: ยายาก
0: นิว
1: ยายาก
0: บับบับบับบับ
1: ยายากนิวับบับ ยายา
2: บับบับ
1: ยายา
2: บับบับ
1: ยายา
2: Da, ding dong, da, da.